0: ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเผียงเคยสี่ออกว่า
1: การสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านกีฬาและประเทศจีนที่มีสุขภาพแข็งแรงสิ่งสำคัญที่สุดแม่นเพิ่มทวีความเข้มแข็งของห่างกายประชาชนปกป้องสุขภาพของประชาชนนี้แม่นปัจจัยสำคัญด้านหนึ่งของการสร้างสาประเทศสังคมนิยมทันสมัยอย่างรอบด้าน
0: นับแต่จีนได้ยกระดับการออกกำลังกายของทัวปวงซนขึ้นเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติในปี2014เป็นต้นมาระดับการบริการสาธารณะทั้งด้านการออกกำลังกายของทัวปวงซนจีนได้ยกสูงขึ้นอย่างเด่นชัดแห่งต่างๆในทั่วประเทศได้ออกกำลังกายสุขโยการสร้างวงรัศมีออกกำลังกาย15นาทีหมายถึงเครือข่ายอุปกรณ์กีฬาสาธารณะสำหรับประชาชนโดยเดินทางภายใน15นาทีเท่านั้นก็จะเข้าถึงได้ปรับปรุงแผนผังจัดวางสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้มีประสิทธิภาพที่ดีนำใส่พื้นที่อย่างมีหัวเขตปฏิสังสร้างสวนสาธารณกีฬาสวนหัดกายบริหารเขตสมสนและอื่นๆให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลองหลายดินวางเปาพื้นที่มุ้มแจเขตแคมป์แม่น้ำและหนองบึงโฮงงานเก่าสร้างเก็บเครื่องเก่าและสถานที่อื่นๆได้กลายเป็นพื้นที่แจงันแจค้ำที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวามาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีสถานที่ลินกีฬาถึง 5,3700 แห่งเสดียต่อหัวคนมี 3.11 ตาเม็ดเมื่อฮอดปี2030สถานที่ลินกีฬาเสดียต่อหัวคนให้บรรลุถึงประมาณ4ตาเม็ดว่าสำหรับประชาชนจีนแล้วการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสัมผัสได้โดยกองนั่นก็คือไปซอกออกกำลังกายอยู่ใสจะบ่เป็นปัญหายุ่งยากอีกจะไปออกกำลังกายบอนไดแม้นมีทางเลือกหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังเดือนมีนาปีนี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามห้องเฮียนมัธยมเลข4ปักกิ่งสาขาเขตไม่ฉงอานแขวงเหอไปเพิ่นได้สอบถามนักเฮียนทั้งหลายด้วยความห่วงใยว่า
1: ผู้ใส่แว่นตามีจักคนเวลาออกกำลังกายลิ่นกีฬามีการรับประกันบ่
0: ไว้หนุ่มเยาวชนเป็นระยะคำสำหรับการยกสูงคุณภาพสุขภาพร่างกายของคนท่านสีจิ้นเพียงได้เอาใจใส่การออกกำลังกายลินกีฬาของสาวนมเยาวชนมาโดยตลอดเพิ่นเน้นนักว่า
1: ด้านหนึ่งต้องพวกระดมให้เด็กน้อยทั้งหลายมาออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งการออกกำลังกายลินกีฬาต้องปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์เฮ็ดเวียกการปกป้องและเกียมความพร้อมก่อนการออกกำลังกายให้ดีช่วยนักเรียนทั้งหลายให้สมใส่ความเบิกบานมวลซื่นเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงปรับปรุงบุคลิกภาพให้สมบูรณ์ฝึกฝนล่อล้อมานาจิตในท่ามกลางการออกกำลังกายลิ่นกีฬา
0: เดือนพฤศจิกปี2025หาภาคส่วนของรัฐบาลจีนเซนกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นได้เผยแพร่คำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่างกายนักเรียนนักศึกษาโดยกำหนดให้ออกแบบพาละด้านการออกกำลังกายในมงเฮียนกีฬาเวลาผักหัดกายขันมงเฮียนและการลินกีฬานอกมงเฮียนตามหลักวิทยาศาสตร์เพิ่มทวีการสีน้ำและเผยแพร่ความรู้ด้านการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์และอื่นๆการหัดแนนพื้นฐานกีฬาเพื่อสร้างประเทศจีนที่มีสุขภาพแข็งแรงแม่นบ่ป้าไผผู้ใดไว้ข้างหลังสำหรับกลุ่มคนผู้อายุสูงจีนได้เผยแพร่การก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายอเนกประสงค์ของเขตสมสนเซนส่วนบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้อายุสูงเป็นต้นสำหรับกลุ่มคนจุดสูงเซนผู้เป็นพยาธิซ้ำเหื้อคนพิการเป็นต้นได้ปฏิบัติการให้บริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่บ่แม่นการปิ้นปัวและอื่นๆจีนได้ซุกยู่การซีน้ำการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์ลงสู่หักฐานและเข้าถึงเฮือนของประชาชนอย่างบ่ยดยั่งการบริการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการแบ่งตามประเภทกลุ่มคนและถึกเป้าหมายได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเทื่อละ9ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญในระดับสูงต่อกีฬามหาชนมาโดยตลอดเดือนตุลาปี2021ในศาลส้มเซยเธอ

0: การออกอากาศของซองโอลิมปิก CCTV ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ก็คือการเปิดน้ำใส่แพลตฟอร์มดิจิตอลที่เกี่ยวข้องท่านสีจิ้นเพียงได้ยกให้เห็นว่าหวังว่าพวกสหายจะตั้งหน้าส่งเสริมแนวความคิดการใส่ชีวิตสุขภาพดีเอาใจใส่การพัฒนากีฬามหาชนและกีฬาสาวหนุ่มเยาวชนประกอบส่วนเข้าในการสุขยู่การสร้างสาประเทศจีนเข้มแข็งด้านกีฬาเดือนสิงหาปี2024ในโอกาสต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติจีนที่เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: พวกเขาต้องสืบต่อออกแห้งพัฒนาเวียกงานกีฬาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางสุขยู่การออกกำลังกายของทั่วปวงชนกับสุขภาพทั่วปวงชนเสื่อมโยงเข้ากันอย่างลึกซึ้งมุ่งหน้าก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านกีฬาและประเทศจีนที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างบ่หยุดยั้ง
0: ซุ้มปีพันมานี่แห่งต่างๆของจีนได้สมทบกับเอกลักษณ์พิเศษของท้องถิ่นตนประดิษฐ์สร้างรูปการขบวนการเคลื่อนไหวกีฬามหาชนและจัดงานแข่งขันกีฬาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบั่นเตะซุปเปอร์ลีกซนบทการแข่งขันบั่นบ้วงบ้านซนบท BAและการแข่งขันกีฬามหาชนอื่นๆที่ได้รับความนิยมสูงกำลังพัฒนาอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นชีวิตชีวาแห่งการออกกำลังกายของทัวบวงชนได้ถูกกระตุ้นอย่างเต็มทีขบวนการกีฬาค่อยๆหันจากความนิยมของคนส่วนน้อยกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของคนส่วนหลายตามท่านสีจิ้นเพียงเห็นว่า
1: ชีวิตที่มีความสุขความม่วนซื่นการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงแมนมีความสำคัญที่สุด
0: ปัจจุบันยูจีนภายใต้การเอาใจใส่และซีน้ำน้ำพาของท่านสีจิ้นเพียงแนวความคิดและการกระทำของการออกกำลังกายของทัวปวงซนกำลังเสื่อมยงเข้ากับชีวิตของม้วนซนอย่างลึกซึ้งและเพิ่มเติมสีสันให้แก่ชีวิตที่ดีงามของประชาชนด้วยรูปแบบและเนื้อในที่อุดมสมบูรณ์กว่าเก่าท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนออกแห้งสุขยู่พัฒนาการออกกำลังกายทัวบ่องซนอย่างมีคุณภาพสูงบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีเสือว่าเหย่าเยื่อนอูหยางแปลเป็นลาวว่าเป้าหมายสุขภาพดีจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีเสือว่าเทียนไห่ยี่ชินใจดวงเดียวพันทะเลและท้องฟ้าเชิญทานหับฟังได้เลย

ามแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซีเวตตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มวนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังต่อไปจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงอยู่เขตฮอมพูที่อยู่ตินพูหนอกเอียนสายพูอูอีส่วนซ้ายังใหญ่เป็นสั้นๆตามปื้นพูเขียวอุ้มทุ่มแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะภาพเยี่ยนจื่อเคอตาแสงชิงชุนเมืองอู่ยี่ซานนครหนานผิงแขวงฟูเจียนจีนท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยเดินทางมาเยี่ยมยามและแฮกเบียอยู่แห่งนี้โดยได้กวดเบิงสภาพการเติบไงของต้นสาในฤดูใบไม้ปงหาหู้สภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมสาของท้องถิ่นทั้งในนักมาต้องวางแผนเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมสาอุตสาหกรรมสาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสายึดมั่นทิศทางการพัฒนาแบบสีเขียวไปสาน้อยๆได้ปัญจุความหวังของท่านสีจิ้งผิงต่อการสุขยู่การพัฒนาแบบสีเขียวและการพัฒนาสนบทหายเจริญหงเฮืองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสีเขียวของสวนสาเยี่ยนจื่อเคสวนสาเยี่ยนจื่อเคในเดือนกรกฎเต็มไปด้วยต้นสาที่เขียวอุ้มทุ่มเบี้ยทั่วเหลืองที่ปลูกอยู่ระหว่างต้นสาได้เติบใหญ่สูงประมาณครึ่งเมตรแล้วเท่าอย่างเหมือนชนสาวเกษตรกรผู้ปลูกสาจะมากวดต้นสาและเบี้ยทั่วเหลืองทุกมือทั้งเห็ดเบี้ยการเสียหญ้าและป้องกันศัตรูพืชการปลูกทั่วเหลืองอยู่อ้อมขังต้นสาแม้มีเหตุผลทั้งนิเวศอยู่สวนสาเยี่ยนจื่อเคอได้ปัดทิมยาฆ่าศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีแบบเก่าแต่ปฏิบัติรูปการปลูกฝังแบบสีเขียวที่ปลูกพืชพัดเปลี่ยนกันคือปลูกทั่วเหลืองในฤดูร้อนและปลูกผักกาดน้ำมันในฤดูหนาวหลังจากเก็บใบซ้าในฤดูใบไม้ปงแล้วเท่าอย่างเหมือนชนจะปลูกหมากทั่วเหลืองซักวางต้นซ้าเมื่อฮอดฤดูใบไม้ลนหลังจากเก็บเกี่ยวหมากทั่วเหลืองแล้วจะได้ขุดดินถมต้นทั่วเหลืองให้กลายเป็นปุ๋ยหลังจากนั้นจะใส่ปุ๋ยสีวาภาพเฉพาะสำหรับต้นซ้าวันแกนผักกาดน้ำมันฮอดฤดูใบไม้ปงปีต่อหน้าก็จะเก็บแกนผักกาดน้ำมันแล้วขุดดินถมต้นผักกาดน้ำมันเพื่อบำรุงดินเท่าอย่างเหมือนชวนบอกให้ฮู้ว่าการเลือกปลูกทั่วเหลืองและผักกาดน้ำมันแม่นถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์5ของต้นทั่วเหลืองสามารถสนองธาตุไนโตรเจนให้ต้นซ้าผักกาดน้ำมันมีระบบ5

ที่เจริญงอกหลายสามารถบุกเบิกธาตุฟอสฟอรัสและธาตุกาลีในเนื้อที่ดินเพื่อกระตุ้นการเติบใหญ่ของต้นซาหลังจากนำใส่รูปแบบปลูกฝังคือแนวนี้แล้วคุณภาพของใบซาดีขึ้นอย่างหลากหลายประสิทธิผลจากการปลูกซาก็นับมือนับดีขึ้นผู้ที่ซอยเหลือเท่าอย่างมวลชนเห็นรูปวิธีการปลูกฝังตามหลักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นทันหนังเลี่ยวหงศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไม้ฟูเจียนเพิ่นยังมีฐานะอีกอย่างหนึ่งคือนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษเมื่อเสากว่าปีก่อนตอนที่ท่านสีจิ้งผิงเฮ็ดเปียกอยู่แขวนฟูเจียนได้ลุ้งเหลือสรุปบทเฮียนในพฤติกรรมอยู่ขันหากฐานของนาควันนั้นผิงสุกอยู่การสร้างระเบียบการแต่งตั้งนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษซึ่งถือเป็นการปฏิสั่งกลไกการเฮ็ดเบียกในสนบทสุญูผู้มีความหูความสามารถลงหากฐานทรงการบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าถึงสนบทหับใส่เบียกงานกสิกรรมสนบทและเสากสิกรปี2016ท่านหนังเลี่ยวหงที่มีประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปีได้กลายเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษนำพาทีมงานเก็บกำข้อมูลและทดลองสั่งส่วนซาสิบภาพเพิ่นได้เดินทางไปเขตผลิตใบซาขนาดใหญ่และขนาดน้อยต่างๆของแขวงฟูเจียนถ่ายทอดความหู้เกี่ยวกับหู้แบบการปลูกซาสิบภาพที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ให้เสาปลูกซาปี2021ในเวลาที่ท่านสีจิ้งผิงลุกเคลื่อนไหวเยี่ยมยามส่วนซาสิบภาพเอี้ยนซื่อเคอท่านหนังเลี่ยวหงได้ดังหนาทีมงานหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษอยู่ท่องทิ้งแห่งนั้นรายงานเวียกงานต่อท่านสีจิ้งผิงท่านสีจิ้งผิงรู้สึกดีใจหลายที่ได้หับหูว่าภายใต้การซอยเหลือของทีมงานนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษส่วนสาที่นั่นได้เน้นนักการปลูกฝังแบบสีวภาพโดยได้ยกสูงคุณภาพของใบซาและให้ไทยเสาปลูกซามีหลายหาเพิ่มขึ้นในการเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงยังได้ให้คำสีน้ำว่าต้องลุ้งเลิกสุกอยู่ระเบียบการแต่งตั้งนักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษเหตุให้นักวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพิเศษจำนวนหลากหลายเขียนบทนิพนธ์ตามทงไฮทงนาท่านหนังเลี่ยวหงว่าว่าซุ้มปีโมมานี่ได้นำใส่ความหู้ของตนเพื่อซอยเหลือเสาปลูกซาเห็นเขาเจ้าถือสำคัญวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ในด้านแนวเขตเห็นว่าผู้เขียวนำใส่อยู่แห่งนี้กำลังกลายเป็นผู้เงินผู้คำที่สั่งความพังนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือผลได้หับง่ายที่สุดสำหรับพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรกรรมพวกเขาแขวนฟูเจียนเป็นสถานที่สำคัญในการบ่มเพาะแนวคิดสีจิ้งผิงเกี่ยวกับความสิบิไลด้านนิเวศในระยะที่เฮ็ดเบี้ยอยู่แขวนฟูเจียนท่านสีจิ้งผิงได้เสนอแนวคิดและทัศนะต่างๆเช่นผู้เขียวน้ำใสก็แมนผู้เงินผู้คำและอื่นในการลุ้งเคลื่อนไหวย่ำยามเมื่อปี2021ท่านสีจิ้งผิงเฮียห้องไข่ไข่ฟูเจียนเร่งละสุกอยู่พัฒนาสนบทให้เจริญหุ่งเหืองตั้งจุดอื่นอยู่กับความหลากหลายของทรัพยากรกสิกรรมและท่าแห้งด้านดินฟ้าอากาศปมพอสร้างอุตสาหกรรมที่มีท่าแห้งพิเศษต้องถือเอาการปฏิบัติของการก่อสร้างสนบทเป็นข้อกุญแจปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในสนบทสร้างสนบทให้สวยงามที่น่าอยู่และน่าทำมาหากินไปสาน้อยๆส่วนหนึ่งได้ติดพันกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งติดพันกับการพัฒนาสนบทให้เจริญหุ่งเหืองถือเอาเมืองอู่ยี่ชันเป็นตัวอย่างในตลอดระยะหาปีผ่านมาเมืองอู่ยี่ชันได้สุ่มความพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมซานำมาฮอดไทยปี2025วนคาการผลิตของทัวตองโซอุตสาหกรรมซาของเมืองอู่ยี่ชันได้เพิ่มจาก7ตื้อ500ล้านหยวนขึ้นเป็น17ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น2ค่อย2ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2020ไหลหับจากอุตสาหกรรมซาความเอา24ส่วนห้อยในไหลหับงบประมาณของทั่วเมืองความเอา56ส่วนห้อยของไหลหับสุทธิเสลียต่อหัวคนของเสากสิกรเสาปลูกซาจำนวนหลากหลายคือเท่าอย่างเหมือนทวนแบบนี้ได้หับผลประโยชน์หลายจากการพัฒนาแบบสีวภาพอย่างแท้จริงปัจจุบัน
ท่าหยางเหมินชนพร้อมค้นคว้าว่าเหตุแนวใดจึงสามารถสืบต่อยกระดับการปรึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าปัจจุบันสาวหนุ่มตึมสายิ่งเน้นนักถึงคุณภาพและมีผลดีต่อสุขภาพหวังว่าจะมีสาสิวภาพและสาบำรุงสุขภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าได้หับความนิยมจากตลาดสำหรับท่านนางเลี่ยวหงยังคงเดินทางไปมาอยู่ระหว่างภูผาป่าไม้และทงไฮทงนานอกจากสวนสาแล้วเพิ่นยังได้ป้อนตัวเข้าในสวนหมากไม้และนาเขาเฮ็ดให้เทคนิคการปลูกฝังแบบสิวภาพขยายไปสู่เนื้อที่ปลูกฝังอย่างกว้างขวางกว่าเก่าหวังว่าสามารถบำรุงสั่งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักวิชาการเกษตรกรรมที่เป็นสาวหนุ่มหลายกว่าเก่าประจำอยู่สนบดยิ่งหวังว่าอบรมสาวเกษตรกรหลายกว่าเก่าให้กลายเป็นเสี่ยวซานไปซานน้อยกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สั่งพร้อมพังนี้ให้แก่ประชาชนเห็นให้ผู้เขียวน้ำใสกลายเป็นสิ่งประเสริฐที่ประเมินค่าบ่ได้ท่านผู้ฟังที่ฟังพันมานั้นแม่นการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสีเขียวของสวนสายเย็นสือเคอของแขวงฟูเจียนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในเนี่ยต่อไป

านอยากพูดอย่างแดกเกี่ยวกับฐานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับฐานประธานสีจิ้นผิงพอเขานำมาเล่าสู่ฐานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นการโฮมศูนย์แสดงให้เห็นทั้งโลกทัศน์สีวัฒน์และค่านิยมในท่ามกลางพฤติกรรมตัวจริงแห่งการปกครองบริหารนับแต่ท้ายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาพระกรมมณีเจียนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการนำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแม้นผู้เป็นการนำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วภาคย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นในระยะท้ายของรายการมื้อนี้พวกเขาจะเริ่มจากพฤติกรรมตัวจริงที่มีชีวิตชีวาของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมณีจีนในระยะที่ทานเฮ็ดเวียกโยท้องถิ่นเพื่อสุ่มใส่บรรยายขอเฮียกห้องรวมของการเคลื่อนไหวศึกษาอุปมในครั้งนี้คือสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และเฮ็ดแท้ทำจริงและปี2026นี้ก็เป็นปีทำอิฐที่จีนเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ต่อไปพอเขามาทบทวนเคลื่อนเรื่องราวอันอุบอุ่นในอดีตเพื่อรับหู้แรงที่มาของทฤษฎีและพื้นฐานพฤติกรรมตัวจริงของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านผู้ฟังอยู่นครจียชิงแขวงเจ้อเจียงเขตแคมป์ทะเลทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนมีรถเมย์สาย101เที่ยวเสื่อมต่อตัวเมืองและสนบทเวลา6โมงเช้าของทุกมื้อรถเมย์สายนี้ได้เปิดบริการแล่นไปมาหาสู่กันระหว่างเทศบาลเมืองจียชิงกับตาแสงเฟิ่งเฉาเมืองหนานหูซึ่งระยะการเดินทางของรถเมย์สายดังกล่าวรวมทั้งหมด20กว่ากิโลเมตรตลอดสายทางประกอบมีสถานีจอดหลายจุดเช่นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบหนานหูสวนสาธารณะศูนย์กลางบ้านซันชิงเป็นต้นซึ่งได้เสื่อมโตเมืองศรีวิไลแห่งนี้กับเขตสนบทที่เงียบสงบฉะนั้นสาวท่องถิ่นจึงเอิ้นรถเมล์สายดังกล่าวว่าสาย101ที่มุ่งหน้าสู่ความสุขเมื่อ20กว่าปีก่อนรถเมล์สายนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งท่านเฉินสวยกันผู้ขับรถเมล์สาย101หวนเคลื่อนหลังว่าม
1: ื้อนั้นคือวันที่23มีนา2004ผู้โดยสารที่เป็นคนใหญ่สูงผู้หนึ่งได้ขึ้นรถข่อยเห็นแล้วตื่นเต้นที่สุดโอ้นั่นแม่นท่านเลขาพรรคแขวงที่ปรากฏเห็นในข่าวโทรภาพเรื่อยๆหั่นตัว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ย่างไปเยือนโยข่างนางจินหลี่จุนผู้ขายปี้เพื่อสอบถามสภาพเกี่ยวกับหางเสียงของประชาชนที่เคยใช้บริการรถเมล์สายนี้จำนวนผู้โดยสารและยาสัวมงเล็งดวนและสภาพการอื่นๆอีก
1: รถพวกสหายนี่ดีหลายเนาะเขาเจ้าแนะนำให้ฮู้ว่ารถเมล์สายนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดสหายเว้าสู่ฟังเบิ่งดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
0: ตอนนั้นแขวงเจ้อเจียงได้น้ำหนากอนโมดำเนินการปฏิรูปการขนส่งโดยสารระหว่างตัวเมืองและสนบทให้เสื่อมยงเข้ากันอยู่นครเจียชิงมาได้1ปีแล้วรถเมย์สาย101เป็นเส้นทางสายทำอิฐที่ได้เฮ็ดสำเร็จการปฏิรูปดังกล่าวก่อนดำเนินการปฏิรูประบบการขนส่งคมนาคมสาธารณะระหว่างตัวเมืองและสนบทโยนครเจียชิงแม้นถูกตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจนรถเมย์อยู่เทศบาลเมืองแม้นเข้าเทียบสถานีจอดตามเวลากำหนดและปฏิบัติราคาขายปี้เป็นเอกภาพกันขณะที่สินทางรถเมย์โยสานเมืองแม้นมอบให้เอกชนหับเหมาดำเนินธุรกิจภายหลังดำเนินการปฏิรูปแล้วรถเมย์ตามเส้นทางสานเมืองได้ถูกคุ้มครองเป็นเอกภาพกันตามมาตรฐานรถเมย์เทศบาลเมืองโดยแมนรัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินธุรกิจภายหลังขึ้นรถได้40นาทีแล้วรถเมย์ก็เข้าเทียบป้ายจอดที่บ้านซานเชียงท่านสีจิ้นเพียงลงรถแล้วได้เดินทางเข้าไปสู่ท่ามกลางชาวบ้านบ้านซานเชียงและสืบต่อสอบถามคำคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองและสนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถเมย์โดยสารชาวบ้านทั้งหลายก็พากันประกอบคำเห็นโดยเล่าประสบการณ์ตัวจริงของไผ่เล้าสู่ผันฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: คันบ่กินมักจอง สิฮู้รสชาติของหมักจ่องได้แนวใด
0: การลงสำรวจค้นคว้าเฉพาะการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาตัวเมืองและชนบทของนครเจียชิงเป็นเวลา4วันข้างนั้นเฮียไถ่ทานสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดจากการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันพร้อมทั้งได้มีแนวความคิดอันชัดเจนสำหรับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของแขวงเจ้อเจียงในบัดก้าวต่อไปหลังจากการสำรวจค้นคว้าได้บ่ฮอดเดือนท่านสีจิ้นเพียงได้เขียนบทวิจารณ์ในหัวข้อวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทจากระดับภาคส่วนรวมลงในหนังสือพิมพ์เจ้อเจียงรายวันคอลัมน์เจ้อเจียงซิงหยู่ปีเดียวกันภายใต้การสี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงแขวงเจ้อเจียงได้นำหนากรโมในทั่วประเทศวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเพื่อสุขโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจ้อเจียงจากนั้นการประสานสมทบกันพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างกลมเกลียวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วแขวงเจ้อเจียงท่านผู้ฟังเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาทำการสำรวจค้นคว้าสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารการสอบถามและการซอกค้นของท่านสีจิ้นเพียงบ่เคยหยุดจึงจักเทือยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจึงติ่งแขวงเหอไปพันได้น้ำพาพนักงานวางโต๊ะตั้งอยู่ตามแคมป์ถนนเมื่อมีประชาชนที่มาตลาดนัดยางพานเขาเจ้าก็ยายแบบสอบถามให้แก่ประชาชนเพื่อรับรู้ถึงความต้องการและคำคิดเห็นของประชาชนตอนเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนพันได้จัดวางการเดินทางไปเยี่ยมยามเขตซุ้มซนแออัดในมือที่อากาศห้อนเอ้าที่สุดของฤดูห้อนจุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้สัมผัสถึงความยุ่งยากลำบากของประชาชนด้วยตนเองตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงเจ้อเจียงพันได้ไปฮอดไปถึงเกือบทุกท้องถิ่นในทั่วแขวงภายหลังเก็บกำข้อมูลสภาพการของแขวงและชาวกสิกรยางเต็มส่วนแล้วได้วางแผนปฏิบัติโครงการพันเมืองซึ่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมืองบ้านปะปงเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างบ้านชนบทที่มีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและอื่นๆท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อซุกยู่แก้ไขปัญหาพ้นเด่นเกี่ยวกับ2บ่กังวล3หับประกันท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางด้วยพาหนะ3ประเภทภายในมือเดียวคือการเดินทางจากนครหลวงปักกิ่งไปเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านหวาชีที่เป็นบ้านห้างไก่ซอกหลีกอยู่กำแพงนครจุงกิ่งอยู่เดินบ้านของชาวบ้านบ้าน18ทำแขวงหูหนานอยู่ลุมตึกน้อยของบ้านฮวาเหมานครจุนยี่แขวงกุ่ยโจวอยู่ข้างเตาไฟของครอบครัวทุกยากที่เขตผู้ต้าเหลียงแขวงเสสวนการประชุมเพื่อสำรวจซอกหู้ของมนหลายๆครั้งได้จัดขึ้นอยู่ท่ามกลางมหาชนท่านสีจิ้นเพียงว่าว่า
1: ข้าพเจ้าได้เคลื่อนไหวสำรวจซอกหู้ข้อมูลอยู่บางท้องถิ่นได้เห็นได้ฟังสภาพจำนวนบ่น้อยได้หับแห้งบันดาลใจและผลได้หับหลายทุกเทื่อที่ไปยามเฮือนประชาชนมักจะถามว่ายังมีความยุ่งยากอย่างใดคำเว้าของพี่น้องชาวบ้านข้าพเจ้าได้จดไว้ในใจทั้งหมด
0: คำเว้าของท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่แจงทั้งข้อกุญแจสำคัญของการลงสำรวจค้นคว้าของเพิ่นเส้นทางเย้าไก่แห่งการสำรวจค้นคว้าแม้นมีประชาชนอยู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเวลาผ่านไป20กว่าปีทุกเมื่อนี้รถเมย์สาย101ยังคงแล่นไปมาระวางตัวเมืองกับชนบทรถเมย์พลังงานใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้บรรลุเป้าหมายให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายปีรถก็มีเพียง2หยวนหากใช้บัตรรถเมย์จะจ่ายเพียงหยวนเดียวเท่านั้นซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายกว่าเก่ารถเมย์สาย101มุ่งหน้าสู่ความสุขเที่ยวนี้ได้เสื่อมโตตัวเมืองกับชนบททั้งได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพื่อไผสร้างผลงานแบบใดสร้างผลงานคือแนวใดเข้าถึงจิตใจของผู้โดยสารท่า านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรียงแล้วของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการลงสำรวจซอกหูของมนโยหักฐานอันซองแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนมาฮอดนี้เนื้อในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามหักฟังมาโดยตลอดรายการสีแสงแห่งยุคในเมื่อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หักฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าไหลจื่อสีกวางมาจากวันเวลาในอดีตเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าชิ่งฟูความสุขไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนไว้จะให้พรแก่มิตรรายการทุกท่านจงมีความสดชื่นสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮะแพงสบายดีคุณแพง
3: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ทางฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
1: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำนั้นไลค์กันทั้งสองคนตึมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ถึงอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: ในไลน์ยามอมมานี่ผลิตภัณฑ์ที่จีนผลิตบนหน่อยได้รับความนิยมสมซอบหลายอยู่ในขอบเขตทั่วโลกรวมทั้งอยู่ตามประเทศคือญี่ปุ่นประชาชนท่องถิ่นเลี้ยงแถวกันซื้อกงไทยฮูบที่จีนผลิตอยู่ตลาดเอ่อโลกประชาชนเนี่ยกันซื้อแอร์เย็นและพัดลมประหยัดพลังงานเป็นต้นจนกระทั่งเครื่องยนต์สำเร็จรูปที่จีนผลิตก็ได้รับการจองซื้อซ้ำอีกอย่างหลากหลายและถูกขนส่งไปสู่ต่างประเทศ
3: ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายจากชาวโลกเหล่านี้ล้วนแต่มีความแตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรู้จากชาวโลกคือผลิตทดแทนหรือราคาต่ำหากได้แสดงให้เห็นถึงการประดิษฐ์สร้างใหม่และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จีนผลิตนั้นหลายกว่า
1: แมนผมแพ้ว่าถูกต้องหลายผลิตภัณฑ์ที่จีนผลิตเหล่านี้ได้รับความนิยมสมชอบหลายจากชาวโลกก็บ่แม่นเรื่องบังเอิญหากแมนย้อนสาเหตุต่างๆจากหลายด้านเช่นการสะสมเทคโนโลยีการประสานงานของต้นโศกอุตสาหกรรมการผลิตการทับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในด้านอื่นๆจากท่าแห่งด้านต้นทุนหาท่าแห่งด้านเทคโนโลยีจากการเปิดกว้างขนาดห่อการยกระดับคุณภาพการผลิตจากจีนความเดินตามเส้นทั้งแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงย่ำแม่นเคียงที่ถือการขับเคลื่อนด้วยการปฏิสัมภิเป็นใจกลาง
3: และเมื่อเบิ่งจากทะเอียงการดำเนินงานของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีนใน6เดือนต้นปีนี้จะสามารถสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และซองทางใหม่ได้สุกยู่การเติบโตของเศรษฐกิจและสุกยู่การยกระดับอุตสาหกรรมเป็นก้าวๆอย่างมั่นเทียงและใน6เดือนต้นปีนี้พลังแห่งใหม่และเก่าของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนได้เร่งรัดการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่ได้มีท่าเอียงที่ดีปรากฏออกอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้นำหน้าการพัฒนาของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
1: ซึ่งใหม่ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จีนผลิตได้รับความนิยมสมซอบอย่างบ่หยุดยั้งและอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่ก็ได้รับการพัฒนาแบบเจริญตัวทั้งนี้ก็แมนย้อนกำลังตัวจริงที่แข็งแกร่งจากการผลิตของจีน

0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดยามเป็นเจ้าการและถือตามความต้องการเนาะเอาพาคมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากหลายกันก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่ร่วมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติที่ตามพาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีเกษณาและหุ่มเพลงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการผลิตจากจีนพิเศษเหมือนได้เน้นถึงสินค้าที่จีนผลิตกำลังได้รับความนิยมชมชอบหลายจากชาวโลกและชาวโลกก็มีความรับรู้และเข้าใจนับมือนับลายขึ้นต่อสินค้าที่ผลิตโดยจีน
0: จีนมีระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมีหลายประเภทที่สุดอยู่ในโลกจากการค้นคว้าผลิตของผลิตภัณฑ์การออกแบบแผนการห่อการปรุงแต่งชิ้นส่วนอะไรการติดตั้งและผลิตเครื่องกลจักรและได้สามารถสำเร็จภายในประเทศได้เป้าง่ายๆก็แมนลูกค้าต้องการหยังพวกเขาก็สามารถผลิตอันนั้นออกมาได้นี่ก็แมนความไว้และความมั่นใจของระบบการผลิตของจีน
1: ในเมื่อผู้สมใจมีความต้องการหยังก็สามารถผลิตได้หมดรู้สึกว่าเก่งอีหลีสมพอแต่ละเทื่อที่ห่มเพลงอยากได้ยังอยากซื้อยังเครื่องของที่คิดอยากได้บ่ว่าสิยากหรือว่าแปลกๆอะไรก็ตามเพียงแต่เข้าไปซอกอยู่ในแอปของเท่าเปล่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ล้วนแต่จะปรากฏให้เห็นโลดหน้ายกย่องอีหลี
0: แมนนั้นหลายปีผ่านมาการผลิตจากจีนได้ค้นคว้าพัฒนาค้นคว้าผลิตเทคโนโลยีที่สำคัญย้ำเป็นเจ้าตนเองก่อนย้อนมีการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจึงได้เฮ็ดไทยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จีนผลิตมีท่าแห้งด้านกำลังแข่งขันที่แตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆและเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและเทคนิคสินค้าจากตลาดสากลเป็นก้าวๆ
1: และนอกจากนั้นตลาดภายในจีนก็มีขนาดใหญ่และสองทางการนำไส้ที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้สร้างเงื่อนไขที่ดีให้แก่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคนิคสีเขียวและเทอร์มิโนที่มีการประดิษฐ์สร้างใหม่ล้วนแต่สามารถได้รับการทดสอบอยู่ภายในประเทศจีนผ่านการกวดกาจากตลาดยางเต็มส่วนแล้วจึงส่งไปสู่ต่างประเทศสามารถยกระดับคุ้มสอดคล้องกับตลาดและกำลังการแข่งขันในสากลของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผล
0: จากสินค้าที่จีนผลิตได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่ในขอบเขตทั่วโลกฮอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่ยังมีความเจริญหุ่งเหืองเส้นทั้งแห่งการยกระดับการผลิตจากจีนพอเพียงแต่แมนได้สำเร็จขั้นตอนการพัฒนาใดหนึ่งหากแมนได้บรรลุการยกระดับที่เป็นระบบซึ่งรวมถึงระบบอุตสาหกรรมการผลิตการบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยีกำลังสังเกตตลาดและการสะสมบุคลากร
1: ก็อาจจะว่าได้ว่าจีนพร้อมก้าวเดินจากประเทศใหญ่แห่งการผลิตกลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตในเวลาเดียวกันก็ได้รับความนิยมชมชอบหลายในเวทีสากลและก็จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตของจีนหลายกว่าเก่าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
0: แมนแล้วเห็นดีตามหุ่นแพงเสนอมาอันนี้ก็แมนการลังแข่งขันที่เข้มแข็งของการผลิตจากจีนในยุคปัจจุบัน
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเขาจะพักกันตึมอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีขุมแพงและเกษนาดำเนินรายการสู่ทางฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
0: วังกินีผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับระบบการผลิตที่อุดมสมบูรณ์ของจีนพิเศษได้เน่งถึงตลาดและกำลังการผลิตจากจีนคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านที่มักสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกคงจะมีความสนใจหลายเนาะ
1: แม่นน่าสนใจแท้ใดพิเศษนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมานี้เคียงคู่กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าเมืองจีนนับมือนับหลายขึ้นโดยมีหลายประเทศได้รับการยกเว้นวีซ่าการเดินทางมาซื้อเครื่องอยู่จีนก็ได้มีค่านิยมสมชอบกันหลายขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: แมนตามเกษณาได้ฮู้มาว่าอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างประเทศเรื่องที่ชาวเน็ตล้มกันหลายที่สุดทางออนไลน์คือถือหีบเป่าไปจีนไล่ซื้อสินค้าที่ต้องได้ซื้อคำแนะนำเกี่ยวกับการคืนภาษีสินค้าก่อนออกนอกเมืองและหัวข้ออื่นนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนับมือนับหลายเลือกทีจะมาซื้อสินค้าโดยกงยูจีนแต่ก่อนนักท่องเที่ยวจีนมักไปซื้อเครื่องอยู่ต่างประเทศแต่มาบัดนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศพากันมาซื้อสินค้าอยู่จีน
1: คือว่าปรากฏการณ์แบบนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต่างประเทศมีความมั่นใจหลายต่อการผลิตจากจีนด้วยการกระทำตัวจีน
0: แม่นแล้วผมแพงเบ้าถือต้องที่สุดตามตัวเลขข้อมูลทั้งการแสดงให้เห็นว่าในปี2025มูลค่าจำหน่ายของการเคลื่อนเงินภาษีสินค้าก่อนออกนอกเมืองของจีนได้เพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าเมื่อเทียบเซนและเดียวกันของปีก่อนขณะการจำหน่ายในเวลา1ปีเท่ากับใน10ปีผ่านมายังเป็นเพื่อนฐานจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนรับเอาเงินภาษีสินค้าคืนมีถึง 270,000 คนได้เพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบไตรปี2024และใน6เดือนต้นปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลงทะเบียนรับเอาเงินภาษีสินค้าคืนได้เพิ่มขึ้น366ส่วนห้อยเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
1: และตามหุ้มแพงได้ฮู้มาอีกว่าแต่ก่อนซาสายไหมและตุ๊กตามีแพนด้าแมนสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมักซื้อหลายที่สุดแต่ปัจจุบันมือถือโฟลด์เวนตาอัศริยะเรือบินบ่มีคนขับหรือว่าโดรนมงอัศริยะและผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่จีนผลิตได้กลายเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมซื้อหลายที่สุด
0: แมนผมแพงเมาถึงต้องที่สุดจากการซื้อตามใจฮอดการซื้อสินค้าตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้าเขาเจ้าก็จะมักซอกคุณพันทั้งซื้อสังคมวอนไล่ก่อนแล้วจึงไปซื้อยูฮันแต่ก่อนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาจีนแม้นมาเที่ยวหลายกว่าแต่ปัจจุบันเขาจะมักทีจะได้สัมผัสหลายกว่าสัมผัสกับการไทยฮูบใส่ซุดบูฮันจีนลงครับการปิ้งผัวด้วยการแพทย์เพื่อนเมืองจีนลงขับรถไฟฟ้าสัมผัสกับความมีชีวิตชีวาของชีวิตการปิ่นอยู่แบบจีนและสัมผัสกับความมีเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน
1: ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็แม่นย้อนมีความเห็นดีและยอมรับต่อการประดิษฐ์สร้างใหม่ของจีนวัฒนธรรมของจีนและวิธีการดำรงชีวิตของจีนพร้อมกันนั้นก็ย้อนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายยกเว้นวีซ่าของจีนนั่นเอง
0: ถูกต้องที่สุดในซุ้มปีผ่านมาจีนได้ใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าด้านเดียวต่อ50ประเทศตามลำดับและได้ใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าข้ามแดนเป็นเวลา240ชั่วโมงต่อ55ประเทศในปี2025คนต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนโดยได้รับการยกเว้นวีซ่านี้ถึง 30,800,000 เทื่อคนกว่า 73.1 ส่วนห้อยของคนต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนใน6เดือนต้นปี2026คนต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนโดยได้รับการยกเว้นวีซ่ามีถึง 17,815,000 เทื่อคนกว่า 77.7 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 30.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่อน
1: และเมื่อบวกกับเครือข่ายการบริการที่นับมือนับเพิ่มขึ้นจ จึงได้สร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศในการซื้อสินค้าอยู่จีนขณะเดียวกันพลังขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและกำลังตัวจริงที่เข้มแข็งด้านการผลิตของจีนก็แม่นสาเหตุต้นตอที่ให้คนต่างประเทศเลือกที่จะมาซื้อสินค้าอยู่ประเทศจีน
0: อิงตามรายงานจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแสดงให้เห็นว่าจีนได้กลายเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่มีทรัพย์สินด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกซึ่งกว้างถึง60ส่วนห้อยบวกกับต้นส่วนการผลิตและความสามารถด้านการมาที่สามไม้ที่เข้มแข็งจึงได้เฮ็ดให้ผู้บริโภคในขอบเขตทั่วโลกยากสิ้นการซื้อสินค้าอยู่จีนเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเบียนบรรยากาศต้นอีกก่อนเราจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพ่วมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและฮุมแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการผลิตจากจีนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักเลือกมาซื้อสินค้าอยู่จีนส่วนกระแสการซื้อสินค้าอยู่จีนที่เกิดขึ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบของจีนและการผลิตจากจีนที่มีคุณภาพสูงและการประดิษฐ์ใหม่ได้รับความเห็นดีเป็นที่นิยมและยอมรับด้านคุณภาพจากชาวโลกนับมือนับหลายขึ้น
0: แม่นแล้วนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีความสนใจต่อการมาเที่ยวจีนและก็มาซื้อสินค้าอยู่จีนก็แม่นย้อนบนพื้นฐานด้านนโยบายของจีนที่ยึดมั่นการเพิ่มพลังแห้งเข้าในการพัฒนาของโลกและก็เชื่อมต่อกับโลกด้วยการเปิดประตูสู่ภายนอกที่มีระดับสูง
1: ดังที่ท่านหลิงเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเคยกล่าวว่าจีนที่สุ่มใส่การพัฒนาโดยสันติเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่มีการบัดดี้สามใหม่และความมีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมความได้รับความใบ้เนื้อเสื้อใจและเป็นที่ยอมรับจากชาวโลกนับมือนับเพิ่มหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจพันมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามรับฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถรับฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ไหมในมุมเวลาเดียวกันนี้
0: และภายหลังที่ท่านได้รับฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lao.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื้มอีกตามที่ ulaos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มตีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันซ่าให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมา

วันที่12พฤศจิกายนปี1937ภายหลังทหารญี่ปุ่นยึดครองเสียงไห่แล้วก็โจมตีนครหลวงนานกิงของจีนในข่าวนั้นในทันทีตอนเช้าวันที่13ธันวาทหารญี่ปุ่นบุกเข้าเมืองนานกิงแล้วดำเนินการสังหารประชาชนและทหารจีนที่ปลดอาวุธแล้วเป็นเวลาถึง6อาทิตย์อย่างโหดร้ายป่าเถื่อนทหารญี่ปุ่นในก่อเหตุการณ์สังหารหมู่ยูเซียกวนแคมแม่น้ำยางซีเกียงชาวเฉียเฉียไม่ท่านกังช่างชิงเหอเยี่ยนซื่อจีและนอกประตูขั่นจงยังได้สังหารยังกระแจกระจายอีกหลังจากสังหารแล้วทหารญี่ปุ่นก็ใช้วิธีที่ทิ่มซบลงแม่น้ำยางซีเกียงเผาหรือฝังเป็นต้นเพื่อทำลายห้องหอยตามสถิติจำนวนคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นสังหารนั้นมีหลายกว่า 300,000 คนวิธีสังหารประชาชนนานกิงของทหารญี่ปุ่นก็ทารุณที่สุดต้นต่อมีตัดหัวมีดแทงยิงฝังทั้งเป็นและเผาเป็นต้นยังมีการแข่งขันฆ่าคนอยู่ได้มีดสังหารของผู้หุกหาญี่ปุ่นนานกิงที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองนั้นกลายเป็นหน้าหกของโลกที่สยดสยองความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นอยู่นานกิงในบันทึกหน้ามืดที่สุดในปื้มประวัติศาสตร์อารยธรรมของโลกปัจจุบันวันที่15สิงหาคมปี1945ญี่ปุ่นยอมจำนนยังบ่มีเงื่อนไขศาลการทหารของจีนและศาลการทหารโตเกียวล้วนแต่ได้สำรวจและสอบสวนสืบสวนเหตุการณ์สังหารใหญ่อยู่นานกิงอย่างจริงจังและทำการตัดสินการสังหารหมู่มี28รายการสังหารแบบกระแจกระจายมี858รายศาลการทหารโตเกียวดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่ออาชญากรสงครามสั้นหนึ่ง28คนเซนฮิเดคิโทโจเป็นต้นพอดเวลานั้นประชาคมโลกได้ตัดสินต่อเหตุการณ์สังหารใหญ่อยู่นานกิงของทหารญี่ปุ่นผู้หุกหาญจีน

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สายผู้เทียนชันสายผู้เทียนชันยาวทั้งหมด 2,500 กิโลเมตรแบ่งเป็นสายผู้เทียนชันตะวันตกสายผู้เทียนชันกลางและสายผู้เทียนชันตะวันออกสายผู้เทียนชันตะวันตกตั้งอยู่ในแดนกาซัคสถานและเกียร์กีสถานสายผู้เทียนชันกลางและตะวันออกตั้งอยู่ภาคกลางของเขตซินเจียงของจีนสายผู้เทียนชันแม่นเส้นขีดแบ่งภูมิศาสตร์ธรรมชาติที่สำคัญสายหนึ่งดินฟ้าอากาศน้ำซัดพืชและทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ภาคเหนือและภาคใต้สายผู้แมนตั้งการยังจ่าแจ้งสายผู้นีก็แมนเขตล้านน้ำก้ามยุคปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของจีนน้ำที่ละลายจากล้านน้ำก้ามนั่นแมนแรงสนองน้ำที่สำคัญของเขตซินเจียงสายผู้เทียนชันมีทิวทัศน์สวยงามเบิ่งแต่ไกลจะได้เห็นเหมมาเขาจุนพุนอยู่จอมภูล้านน้ำก้ามลีเหลืออยู่เพื่อนภูมีป่าไม้เป็นเพื่อนแผ่นภูมิหญ้าเขียวอุ้มทุ่งอยู่ตีนภูน้ำไหลผาผาดมอนสีเขียวเป็นยานเป็นยานสวยงามคือดอกไม้สายภูเทียนชันทีสง่าพาเผยแม่นหนึ่งในแรงผลิตสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของเขตปกครองตนเองเวกเกอร์ซินเจียง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

นิ้วของราชวงศ์หยวนหลังจากพัฒนามาเป็นเวลายาวนานแล้วมาฮอดราชวงศ์หยวนนิ้วของจีนได้ห้อมดนตรีการห้องการฟ้อนการแสดงและการว่าวอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันแมนคู่การละครที่สมบูรณ์สมควรความยินยมสมซอกนิ้วเฮ็ดให้ราชวงศ์หยวนกลายเป็นสมัยค้ำในประวัติศาสตร์นิ้วของจีนในข่าวนั้นนักประพันธ์เงี้ยวที่ได้ถึกบันทึกซื้อก็มี2ห้อยกว่าคนบกเงี้ยวมี7ห้อยกว่าสนิทเงี้ยวราชวงศ์หยวนได้ซองแสงถึงความจริงของสังคมในข่าวนั้นจากหลายด้านแสดงความปรารถนาของประชาชนที่ต่อต้านการกดขี่และแสวงหาชีวิตอันดีงาม

วันฮั่นเชียงแมนนักประพันธ์บทเหี่ยวที่ได้หาผลสำเร็จสูงที่สุดและมีอิทธิพลหลายที่สุดในตลอดชีวิตเพิ่นได้เขียนบทเหี่ยว60กว่าเรื่องหากจามาฮอดปัจจุบันมี18เรื่องบทเหี่ยวของกวนฮั่นเชียงส่วนหลายบรรยายความทุกข์ทรมานรายการต่อสู้ของแมนหญิงที่ถูกกดขี่คุ้มแหงย่องย่อความสลาดและความกล้าหาญของขเจ้าผลงานตัวอย่างของเพื่อนแมนเห็นมาในเดือน6แมนศกนาฏกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดเหงียวนี่ได้วาดภาพหนังโตเอ๋อที่ใจบนได้ถูกคนบ่ดีทําร้ายแล้วถูกจับใส่ในคุกในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตอยู่บอนสำนักโทษนางห้องหายตัวฟ้าจนเลือดสาดใส่ผ้าขาวเห็นมาตกในเดือน6และเกิดไทแห้งแล้ง3ปีและได้เกิดเป็นจึงมดบทเหี่ยวสร้างภาพสะเทือนใจของโศกนาฏกรรมที่ขุนแห้งให้แก่ผู้ชมแสดงให้เห็นความบ่พอใจของนักประพันธ์ที่มีต่อสังคมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกคุมแห้ง

แม่นผลงานดีเด่นของการใส่ความเป็นจริงประสานกับความอ่อนโยนผลงานเหี่ยวของกวนฮั่นชิงมีอิทธิพลอันมหาศาลต่อการพัฒนาเหี่ยวในต่อมาเพิ่นบ่เพียงแต่แม่นนักประพันธ์เหี่ยวที่ยิ่งใหญ่ของจีนเท่านั้นยังแม่นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลกอีกด้วย

帮食谱，我们那个朋友ที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนในตลอดชีวิตเพื่อนได้เขียนบทนิ้ว14สนิดเรื่องชีเซียงจีที่แต่งโดยเพื่อนแมนผลงานยอดเยี่ยมของโยบบุหานจินเรื่องนี้แมนนิทานความหักของชุยยิ่งยิ่งกับจังเซิงได้ย่องย้อนน้ำใจของข้าเจ้าที่แสวงหาศิลิภาพแห่งความหักและคัดค้านฮิตของซักดีนาแสดงความปรารถนาที่ดีงามคือวังอยากให้ผู้ที่หักกันในโลกนี้ได้แต่งงานกันตัวละครชุยยิ่งยิ่งจังเซิงและหงหยางภาษาซุนจินเกือบหูหมดนอกนี้นักประพันธ์นิ้วที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนยังมีหม่าจื่อหยวนไบผู่เจิ้งกวางจูและจี้จุนเสียงเป็นต้นหลายเรื่องของล่าสงหยวนยังได้แสดงอยู่ทั้งเวทีจนฮอดปัจจุบันบางเรื่องยังได้ถึกสั่งเป็นรูปเงาและละครโทรภาพมีบทบาทกว้างขวางที่สุดในศตวรรษที่18เรื่องลูกกังพ้อยของครอบครัวเจ้าเคยเผยแพร่ไปฮอดอลบถึกดัดแต่งเป็นเรื่องลูกกังพ้อยของจีนได้รับความสนใจหลายจากทั่วโลก

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

CMG FM 93 MHz มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อผู้ฟังทุกทาน

จู่ชงจื้อนักคณิตศาสตร์จู่ชงจื้อเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจื้อแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจื้อได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวหุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจื้อคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทือคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแมนอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927จู่ชงจื้อแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืมไกลจู่ชงจื้อนอกนี้จู่ชงจื้อยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

กีฬาจีนก้าวสู่โลกปี1924ภายใต้การเคลื่อนไหวของท่านจางโปหลิงและท่านหวังเจิ้งถิงเป็นต้นสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนสร้างตั้งขึ้นปี1931คณะกรรมการโอลิมปิกสากลฮับฮ้องยังเป็นทางการว่าสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจีนงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสของอเมริกาในปี1932จีนได้ส่งนักกีฬาหลิวฉางชุนเข้าร่วมเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่17ปี1960นักกีฬาไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันเท่ายังชวนกวางในหับเหรียญเงินในรายการเก่ง10รายการนี่แม่นเหรียญทำนิดที่นักกีฬาจีนได้หับในประวัติงานกีฬาโอลิมปิกในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่19ที่จัดขึ้นในปี1968นางจีเจิ้งนักกีฬาไต้หวันได้รับเหรียญทองในรายการแล่นข้ามห้วย80เมตรเพศหญิงนี่แม่นนักกีฬาเพศหญิงจีนได้รับเหรียญเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกปี1979คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ฟื้นฟูฐานะที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่23ที่จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสในเดือนกรกฎาคมปี1984ท่านชื่อไข่เฟิงนักกีฬาหญิงปืนของจีนได้รับเหรียญคำเหรียญทำบิดของงานกีฬาครั้งนี้จำนวนเหรียญคำที่นักกีฬาจีนได้รับนั้นเป็นอันดับที่4ทีมบานทรงเพศหญิงจีนได้เป็นแชมเปี้ยนและเป็นแซม3เทือเลียนติดคือแซมสิงขันโลกแซมสิงสนาเลิศและแซมโอลิมปิกจีนยังได้เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่24ที่จัดขึ้นอยู่เซอุลครั้งที่25ที่จัดขึ้นอยู่บาร์เซโลนาครั้งที่26ที่จัดขึ้นอยู่อาลังตาครั้งที่27ที่จัดขึ้นอยู่ซิดนีย์ครั้งที่28ที่จัดขึ้นอยู่อาเธนและครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งนักกีฬาจีนได้รับเหรียญคำ51เหรียญซึ่งเป็นอันดับที่1เป็นครั้งทำนิดงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งปี2008ปี2008ปักกิ่งได้จัดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ยามสำเร็จผลนี่แมนขีดหมายประวัติศาสตร์อีกอันนึงในด้านการยกฐานะบทบาทของจีนในสากลให้สูงขึ้นแมนเหตุการใหญ่โตมโหฬารในขบวนการฟื้นฟูความเจริญของประชาชาติจีนอันยิ่งใหญ่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังหลังจากความพยายามผ่านพาความทุกข์ยากเป็นเวลา8ปีจีนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอย่างสิ้นเชิงครั้งประวัติศาสตร์ในระยะคามผ่านเป็นเวลา5ปีจีนได้สำเร็จเป้าหมายและเสริมขยายมากผลแห่งการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเสริมยงเข้ากับการสร้างความเจริญหุ่งเฮืองอยู่โซนบทอย่างปังเกิดผลซึ่งได้หักษาเส้นเพดานดำสุดเพื่อป้องกันบ่ให้กับขึ้นสู่สภาพความทุกข์ยากอีกหรือตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากอย่างเป็นบริเวณกว้างท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงความหมายสำคัญระดับโลกเกี่ยวกับศาสนาในบรรลุร่างความทุกข์ยากของจีนว่าขบวนการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของจีนแสดงให้เห็นว่าโดยผ่านจากจิตใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่ยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครบถ้วนจนถึงที่สุดปัญหาความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถได้รับการแก้ไขนกที่อ่อนแอสามารถบินได้ก่อนและบินสูงได้ปีนี้แมนปีทำอิฐที่จีนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างเป็นปกติทั่วโลกได้เล็งสายตาที่จีนจีนได้ประกอบส่วนแผนการใหม่เข้าในปัญหาลดพ้นความทุกข์ยากทั่วโลกและได้พยายามอย่างบ่ลดละเพื่อสร้างประสาคมความสัตย์กรรมของมวลมนุษย์ที่ปราศจากความทุกข์ยากและมีการพัฒนาความ